ให้ดีที่สุดไปให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็น้องก็ใช้ในการถ่ายรับคนแล้วก็กุญแจให้นัก